0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขากสทชแจ้งด่วนเหตุเชิญประชุมกรรมการกสทชตามคำสั่งหมอสรณะฝืนคำพิพากษาศาลปกครองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกสทช.หลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่ปรากฏข่าวว่าสำนักงานกสทช.ได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคมตามคำสั่งประธานกสทช.นั้นหนังสือยังระบุว่าโดยที่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งจึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาคือต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งมาแต่แรกและไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.มาแต่แรกประกอบกับต่อมาปรากฏว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวทั้งนี้สำนักงานกสทช.อันเป็นหน่วยงานของรัฐยังคงมีหนังสือเชิญประชุมกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคม2569ตามคำสั่งของประธานกสทช.จึงเป็นการดำเนินการที่อาจไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลหนังสือระบุต่อว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา76วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ2553นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้เลขาธิการกสทช.ชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวการเดินทางของคนไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมระบบขนส่งทั้งล้อรางและเรือให้เป็นโครงข่ายเดียวกันรายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้พบกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาคสามารถรับชมได้ทาง NBT HD ททบ5 HD และโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลา 9:05 นและ MCOT HD 30วันอาทิตย์เวลา 9:30 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กล ับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพาณิชย์ผนึก45พันธมิตรจัดไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ลดราคาสูงสุด 50% เทศกาลกินเจไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569โดยกรมการค้าภายในจับมือพันธมิตร45รายทั้งห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดกลางตลาดสดและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนำทับสินค้าและวัตถุดิบเจมาจากโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 50% ตลอด9วันเต็มตั้งแต่10ถึง18ตุลาคมสำหรับไฮไลท์แคมเปญปีนี้จัดเต็มการลดราคาสินค้า5หมวดหลักได้แก่วัตถุดิบเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตรวมกว่า852รายการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังบริหารจัดการเชิงรุกด้วยการเร่งกระจายผลผลิตผักสดเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมคุมเข้มปริมาณสินค้าอื่นๆเช่นเนื้อสัตว์และไข่ไก่ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในราคาที่เป็นธรรมไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสเตือนฝนตกทุกภาคบางพื้นที่อาจเจอลูกเห็บกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทุกภาคของประเทศภาคเหนือภาคกลางลูกเห็บตกฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฟ้าคะนองลมกระโชกแรง 160-70 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักบางแห่ง180ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและฝนฟ้าคะนองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academyทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผย

0: าแปลกมากอ่ะกับการทำข้อเสนอแบบนี้ในการสั่งย้ายเนี่ยนะแล้วในวันสุดท้ายในชีวิตข้าราชการของตัวเองด้วยนะโดยเนี่ยทางอดีตผู้ว่าท่านนี้ให้เหตุผลบอกว่าทางในอำเภอเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการประสานงานและการตอบสนองนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นที่รู้กันใช่ป่ะว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักคือเป็นพื้นที่ท้ายน้ำที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะว่างวดนี้ปราจีนบุรีเนี่ยหนักมากและแถมนะนายมนตรีเนี่ยโอ้ไอ้วันนั้นเนี่ยดูไม่จืดมากเลยอ่ะคือไปด่าในอำเภอกลางวงที่ประชุมไงกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอ่ะคือไปด่าว่าแบบก็เล่าว่าผู้ว่าเนี่ยทำหนังสือมานะอะไรเงี้ยมาถึงรัฐมนตรีมหาดไทยปลัดมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองคือขอให้ย้ายในอำเภอเศรษฐวุฒินี่แหละก็ให้เหตุผลบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทในการทำงานไม่ตั้งใจคือพอส่งของไปแล้วก็บอกว่ายังไม่ทำอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ไปถึงเรื่องของการอะไรนะไม่ให้ความร่วมมือเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชาชนหรือไงออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอีกอะไรเงี้ยซึ่งนายกก็จะใช้คำคำนี้ไงที่ออกมาว่าเนี่ยในอำเภอผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่เราเนี่ยมีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราซึ่งถือว่าแรงมากเลยนะเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นอำเภอที่นับวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและการแต่งตั้งให้ในอำเภอเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีการแต่งตั้งยังไงเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายว่าเราเนี่ยมีคนแบบนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราซึ่งผมคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านเนี่ยกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คงคิดแล้วคิดอีกเพราะนั้นเนี่ยท่านนายกก็บอกในวันนั้นเลยบอกว่าเนี่ยขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยเลยและทัศนคติด้วยคือสอบทางทัศนคติด้วยว่าในอำเภอคนนี้มาคือคิดยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้คือถ้าว่าเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยขอให้ทำการประเมินออกมาให้ละเอียดเลยเพราะผมมองว่าคนที่แย่แบบนี้รับราชการไม่ได้หรอกต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะสร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้รองผู้ว่าเนี่ยนะซึ่งตอนนี้รักษาการเนี่ยชี้แจงด้วยว่าทำไมถึงทำหนังสือแบบนี้ขึ้นมาและตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วโอ้โหปรากฏว่าไอ้คำพูดและก็คำสั่งที่ออกมาเนี่ยประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นสอดคล้องกันด้วยกับทางราชการไง
1: ใช่
0: เพราะนั้นเนี่ยคือเหมือนประชาชนเนี่ยกลายเป็นกำแพงเหล็กอะให้กับทางในอำเภอและพอมีเสียงสะท้อนกลับมาที่คนออกมาต่อว่าต่อขานว่าเอ้ยไอการโยกย้ายครั้งนี้มันไม่ถูกนะโดยเฉพาะกับการที่นายกออกมาด่าคนซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาแค่ระดับในอำเภอนะ
1: คือถ้าเกิดคือสไตล์คุณอนุทินไงพี
0: ่
1: แล้วแกชอบพูดกลางที่ประชุมพี่จำตอนรองผู้ว่าซีฟู้ดไอ้ภูเก็ตใช่ไห
0: ม
1: ก็เอาเนี่ยคือมันมีความขัดแย้งในพื้นที่แหละแล้วก็เอาเรื่องผู้ว่ามาตัดกันอ่ะ
0: คือนายกมีบทเรียนมาแล้วครั้งนึงแต่ยังไม่จำไงคือถ้าพูดถึงว่าเอ้ยปัญหาในพื้นที่เนี่ยนะจริงๆอ่ะผู้ว่าไม่แล้วต้องเป็นอำนาจของผู้ว่าคือเป็นผู้ว่าที่จัดการไปโทษในอำเภอเขาก็ไม่ได้นะ
1: ใช่เนี่ยแต่ว่าแกก็ไปโยนไงว่าหมายถึงว่านายกเขาถึงย้ำไงว่าผู้ว่าเสนอมานะแล้วเมื่อวานนายกก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเหมือนผู้ว่าเป็นแม่ทัพเมื่อเขาตัดสินใจแบบนี้มาแล้ว
0: ก็นั่นไงคือการโบย
1: เชื่อ
0: ไม่คือการโบยไงแต่ว่าไม่ได้ดันไปเชื่อเดี๋ยวดูความสัมพันธ์ต้องดูความสัมพันธ
1: ์ต้องไปดูเรื่องปลัดเก่งอะไรอย่างนี้ด้วยหรอ
0: ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของนายกกับผู้ว่าคนนี้เลย
1: กับผู้ว่า
0: คือมันมีความสัมพันธ์ซึ่งมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้มันต้องมีนอกมีในแล้วเอาประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ากำลังป่วนกันอยู่ไงก็ใช้แบบจะตีเนียนน่ะย้ายอะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: เออ
0: เออเพราะมันมีอะไร
1: ในอำเภอก็อยู่5ปีแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละก็5ปีไงก็ด้วยความ
1: อยู่นาน
0: ไงและนี่เนี่ยพอทีนี้ใช่ไหมคือนายกก็แบบพอไม่พอใจแบบเดือดกลางวงที่ประชุมใหญ่แล้วก็เรียกว่าโจกในอำเภอยับอ่ะ แต่ปรากฏว่าคำสั่งครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะว่ามันสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่แบบกดดันกับคำสั่งที่ออกมาเนี่ยคำสั่งเนี่ยตอนแรกก็คุณผู้ฟังคงจะทราบนะว่าคือตัวของนายอำเภอเนี่ยถูกส่งเข้ากลุ่มแล้วก็โดนสอบด้วยคือไม่ได้โดนส่งเข้ากลุ่มอย่างเดียวคือโดนสอบด้วยเพราะนายกสั่งเลยว่าให้สอบเพราะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ไปประมาณไม่นาน
1: อ
0: ่ะอยู่ดีย้ายเฉยเลยคือย้ายจากอำเภอบ้านซ่านเนี่ยไปเป็นอำเภอลำสนธิที่ลพบุรีคือมันก็เลยว่าเอ้าคุณด่าเขาไปเป็นวักเป็นเวรแล้วด่าแบบแสบด้วยนะคุณด่าแสบสันกลางวงคือบอกว่าเป็นอะไรที่น่าอับอายเนี่ยไปมาเนี่ยมันเข้าตัวนายกเองเลยนะ
1: พี่คำสั่งย้ายเนี่ยเพอนี่คือเฉพาะสองขชับพอแค่สองคนหรือว่ารวม
0: ใช่ใช่ก็คือสับกันไง
1: ไม่แต่มีรวมของอำเภออื่นด้วยไหม
0: แต่ว่าอำเภอจากคนที่มาอยู่ที่บ้านสร้างเนี่ยก็เป็นในอำเภอจากที่อื่นนะไม่ใช่มาจากลำสนธิ
1: ใช่ใช่ตอนแรกเล็กคิดว่าแบบเป็นโผย้ายในอำเภอปกติ
0: ไม
1: ่
0: เฉพาะนี้เลย
1: เฉพาะสองคน
0: แก้หน้าไงแก้หน้าไงก็คือ
1: แก้เกมแก้เกม
0: ไม่แล้วมันคือมันตลกตรงที่ว่าเฮ้ยคือโทษแรงนะ
1: เอ
0: าเข้ากลุ่มแล้วสอบอ่ะก็เลยที่ย้ายอ้าว
1: ก็เลยมีคนถามว่าอ้าวแล้วชาวลำสนธิว่าไงเมื่อวานเห็นต้อนรับอย่างดี
0: ต้อนรับอย่างดีอุ้ยเขาโพสต์แบบยินดีต้อนรับมากเลยคือมันเกิดอะไรกันขึ้นไงเอ้ยแบบมันเปลี่ยนได้แบบขนาดนี้เลยเหรอ
1: ก็เหมือนบางครั้งเนี่ยนายกก็อาจจะฟังผู้ว่า
0: ซึ่งมันไม่ได้ไง
1: จริงต้อง
0: สอบก็มีบทเรียนมาแล้วอย่างที่เด็กบอกอ่ะมีบทเรียนมาแล้ว
1: เออ
0: ครั้งหนึ่งที่ภูเก็ตแล้วครั้งนี้คือมันไม่ควรจะเกิดแล้วแล้วคุณด่าเขาแรงมากว่าไปไอ้ครั้งนั้นยังไม่เท่าไหร่เนาะยังไม่แรงมากนะอันนี้คือแรงมากเลยนะถือว่าร้ายแรงมากเลยอ่ะกับการด่าคนคนนึงอ่ะเหมือนแบบถ้าเราเป็นคนนั้น
1: อ
0: ะแล้วดันเจอในอำเภอคนเนี้ยที่แบบไม่ตอบโต้เลยอะคือดีสุดอะ เป็นพระเอกมากอะแล้วคิดดูดิอะไรจะเกิดขึ้น
1: เขารู้จักเล่นนะในอำเภอ
0: คือแบบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตายอะตายอย่างเดียวอะคือคนที่นั่นอะคือตายอะเจอแบบเนี้ย
1: แต่ในอำเภอก็โดนตอบโต้ว่าอะไรนะชอบทำคอนเทนต
0: ์
1: พี่เข้าไปดูในโซเชียลเขามา
0: เ
1: ฮ้ยแต่ถ้าพูดเอาเราไม่เอาเรื่องอื่นนะเราว่าเขาเก่งเรื่องการสื่อสารมากเลยนะเขารู้มุมกล้องเขาแบบช้อนกล้องช้อนทางนี้มาทางนี้แบบไอ้เรื่องคอนเทนต์อันนี้น่าจะเป็นที่เรื่องลือแหละแต่ทำคอนเทนต์ด้วย
0: ปกตินะ
1: ใช่
0: แต่มันเป็นปกติสำหรับคนทำงานในยุคนี
1: ้
0: ที่ต้องใช้คอนเทนต์เนี่ย
1: คือเขาอาจจะทำเด่น
0: แต่ว่าคนในพื้นที
1: ่
0: แต่คนในพื้นที่จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดไงเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้ใกล้ชิดกับเขา
1: ไงใช่เราก็ดูแต่ในโซเชียล
0: แต่เรามองเนี่ยภาพรวมณขณะนี้นายรัฐมนตรีเนี่ยเสียหายมากเพราะนั้นอย่าได้ทำแบบนี้อีกการไปกล่าวว่าร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้วไม่ได้ด่าธรรมดาด่าแรงมากเนี่ย
1: คืออาจควรจะพูดเป็นการภายในใช่ไหมคือไม่ควรจะมีไลฟ์สดหรือว่าไม่มีควรจะมีถ่ายทอดด้วยคุยปรึกษากันเป็นการภายในของมหาดไทยอะไร
0: ไม่แล้วพอมีการสลับแบบเนี้ยอะจากที่ไม่ได้ย้ายเข้ากลุ่มแล้วก็ไม่โดนสอบแล้วคือเปลี่ยนคำสั่งได้แบบในไม่ถึง24ชั่วโมงเลยมั้งแล้วอยู่ดีย้ายไปเป็นนายอำเภอเนี่ยอยู่ที่ลำสนธิเนี่ยปรากฏว่าคือนายกนี่กลับคำได้แบบคือพอผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยอ้าวคือโบยไปเลยบอกว่าโน่นๆไปถามปลัดมหาไทยโน่น
1: เออใช่
0: ไปถามคือจะมาถามผมไปถามเขาสิน
1: ายกเขาบอกว่าจะมีคำสั่งย้ายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมที่บอกว่ามีคำสั่งย้าย
0: คำสั่งย้ายคนนั้นจะบอกเลยว่าคือจะย้ายเข้ากลุ่มใช่ไหมล่ะที่พอดีกรมการปกครองอ
1: ่ะอันนั้นย้ายช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและอันนี้ก็คือเป็นโผมหาไทย
0: บอกว่าอันนี้คือให้เหตุผลว่าอันนี้แหละเป็นการย้ายสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: เออๆใช่
0: ก็เลยแทนที่จะแบบเอาเข้ากลุ่มก็เลยไปอยู่ที่ลำสนธิแทนซึ่งมันสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงคืองงมากอ่ะแล้วคือนายกก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ให้เหตุผลเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงอย่างที่บอกอ่ะคือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยท่านให้เหตุผลอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยกรณีเนี้ยอย่างที่ผู้ว่าทำหนังสือมาเนี่ยนะคือไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนี่
1: ออกตัว
0: มันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือโดยฉับพลันทันใดในเรื่องของการตรวจสอบผมก็เลยให้นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ผู้ว่าพูดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ไม่ให้ตำแหน่งคืนปลัดมหาดไทยเนี่ยก็มาอธิบายให้ฟังเนี่ยบอกว่าคนนี้เขาอยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วแล้วความจริงเนี่ยเขาต้องถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วเขาอยู่เกินแล้วในเมื่อผู้ว่าบอกขอย้ายบุคลากรก็ย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งแล้วกันสลับตำแหน่งกันไปก็ไม่ได้มีความเสียหายคือยังคงเป็นนัก บริหารระดับสูงเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปละไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วคือนายกก็เหมือนจบตัด

0: ใช่ใช่เขาก
1: ็ตอนนี้ก็จะเริ่มมี
0: จะเริ่มในอาหารเจนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ดีเหมือนกันนะเขาบอก
1: ดีดีครับ
0: เป็นการถึงบางคนอาจจะไม่ได้เคร่งครัดมากแต่เขาทานเจกันเราก็ซื้อเจทานก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็เป็นการล้างท้องด้วยก็บอกล้างท้องค่ะ
1: ก็เป็นการปรับไอ้เรื่องของการทานอาหารด้วยนะคร
0: ับ แล้วเราไม่อันนี้ก็บอกเราไม่ทานเนื้อสัตว์เราจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์เราก็ทานแต่พวกผักผลไม้แทนนะคะ
1: ใช่ใช่ครับครับมางั้นผมไปต่อที่ข่าววันนี้ระหว่างประเทศนะครับ
0: ได
1: ้อันนี้เอาเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ก่อนดีกว่าครับ
0: ได้ได
1: ้ได้ไหนแล้วก็เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับผมก็ล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยกเลิกแซงชั่นนะครับหรือการคว่ำบาตรเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าน้ำมันแล้วก็การซื้อน้ำมันจากรัสเซียนะครับพาดหัวข่าวอันนี้หยิบยกมาจากทางเดวิดซักมูนนะครับบอกว่าอัมบูเกดูเดนิเวอร์เซอร์ปูปูจินโดนัลด์ทรัมป์lève des sanctions sur le diesel russe dans un accord surprise ก็บอกว่าอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเพราะว่าท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อวันที่7เพิ่งผ่านวันเกิดไปเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับผมแล้วก็ปีคือท่านน่ะเกิดปี1952ปีเนี้ยก็อายุ74ปีนะครับเขาก็บอกว่าล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันที่เป็นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการตกลงกันที่เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะครับแน่นอนล่ะครับผมสำหรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเองนะครับก็ออกมาตอบโต้ทันทีก็มีข่าวของทางเคียฟโพสต์นะครับที่ออกมาพูดในข้อความ X นะครับสั้นๆบอกว่า peace never comes through weakness นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้นะครับแล้วก็บอกว่า investment in war that must be ended not prolonged นะครับผมก็บอกว่าไอ้การที่ไปยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อการซื้อดีเซลของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสภาพกำลังให้กับทางรัสเซียเองนะครับก็ล่าสุดเองเนี่ยก็ได้มีการโจมตีพวกเครือข่ายไฟฟ้าโครงข่ายไฟฟ้าต่างๆด้วยแล้วก็ภายในยูเครนเองเนี่ยทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้ออกมาเตือนว่าฤดูหนาวปีนี้เนี่ยก็น่าจะต้องเตรียมการสำหรับสิ่งที่จะเข้ามารบกวนหรือการโจมตีต่างๆของรัสเซียที่จะเข้ามารบกวนเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆของยูเครนด้วยนะครับผมในส่วนของมาตรการต่างๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็มีการตกลงกันนะครับว่าในส่วนแรกเนี่ยที่จะมีการขนส่งออกเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับผมก็จะมีล็อตแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 300,000 ตันด้วยกันล็อตที่2เนี่ยคือล็อตแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องขนส่งออกโดยทันทีด้วยนะครับล็อตที่2เนี่ยจะอยู่ที่ 500,000 ตันจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นล็อตต่อมาอีก1ล้านตันด้วยกันครับทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องประสบกับภาวะวิกฤตในเรื่องของปัญหาราคาน้ำมันในบ้านแล้วก็ราคาค่าครองชีพแล้วก็ค่าของที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไหนๆจะเป็นการเลือกตั้งมิดเทอมอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอามาแล้วก็อาจจะเป็นการทำให้เหมือนกับพยายามที่จะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับอาจจะเลือกพรรครีพับลิกันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหลายฝ่ายก็มีการมองอย่างค่อนข้างเรียกว่าตาเขียวปัดเลยก็มีนะครับ ผมก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปนะครับโดยผู้แทนด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปคายาคาลาสนะครับก็ได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าก็จะไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะเป็นไปตามสหรัฐอเมริกานะครับ ผมก็ยังคงเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการคว่ำบาตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อน้ำมันจากทางน้ำมันและพลังงานจากทางรัสเซียอยู่ครับครับแต่ยุโรปเองก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันเรื่องค่าครองชีพนะครับ
0: ตอนนี้ยุโรปใช่ค่ะแล้วก็ดูจากสภาพภูมิอากาศนะหลายประเทศในยุโรปก็หนีไม่ก็ในเรื่องแหละก็หมายจะเจอทั้ง อากาศร้อนด้วยนะยุโรปเนี่ยแล้วก็เรื่องของเกิดภัยน้ำท่วมด้วยอย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่แต่กรณีที่รัสเซียเขาจะอัดฉีดคือหมายว่าส่งไอ้ดีเซลออกสู่ตลาดเนี่ยนะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับวลาดิเมียร์ปูตินแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าคนไม่พอใจไหมไ

0: เพราะเมื่อกี้ที่เมื่อกี้คุณวิรัตเล่าเนี่ยนะม
1: ีย
0: ุโรปบางประเทศแต่ว่าก็มีนั้นที่ยูเครนเนี่ยผู้นำของเขาก็คือวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยออกมาพูดแล้วบอกอ้าวก็ตอนแรกก็คว่ำบาตรรัสเซียแล้วนี่ตอนนี้ให้รัสเซียส่งออกในดีเซลเนี่ยเท่ากับเป็นการทำให้รัสเซียมีเงินมีทองมากขึ้นนะ
1: มี
0: เง
1: ิน
0: นะมีเงินมีทองมากขึ้นแล้วก็จะเนี่ยทำสงครามกับยูเครนเนี่ยนะก็จะยิ่งแบบแข็งสร้างความยิ่งแข็งแกร่งให้กับรัสเซียเออก็พูดในลักษณะนี้
1: มีอีกสำนวนหนึ่งในข่าวของฝรั่งเศสนะครับอันนี้น่ารักดีเขาบอกเขาพูดตอนต้นนะครับในข่าวของเทเวซังโมเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแวะเติมน้ำมันที่รัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินครับเออเข้าใจเทียบดี
0: เข้าใจเปรียบเท
1: ีย
0: บทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยนะคะค่ะทีนี้ยังมีข่าวอันนี้ค่ะที่เกี่ยวกับก็พรุ่งนี้ใช่ไหมคุณวิรัตที่เราจะเริ่มจัดการประชุม IMF ก
1: ับ
0: World Bank Group เนี่ยนะคะเป็นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเราเคยจัดแล้วที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอ
1: าจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะครับอันนี้ต้องให้อาจารย์เล่า
0: จำได้เลยจำได้เลยแล้วก็
1: ตอนนั้นผม
0: เราก็ไปสร้างคือทางรัฐบาลก็คือครั้งนู้นน่ะเนาะแล้วก็นานมาแล้วแหละจำเป็นน่าจะ20ปีออกไป 20-30 ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้มีการสร้างขึ้นมานะเพื่อจะรองรับกับการประชุม IMF กับ World Bank แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็มีเนี่ยศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่ว่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะนี้พรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วล่ะแล้วก็ทางรัฐบาลก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมล่ะเนาะทีนี้ IM ทีนี้เรามาดูกันมันก็จะมีเรื่องของข่าวนี้เอามาจากรอยเตอร์นะเขาก็พูดถึงนะในเวที IMF กับ World Bank เนี่ยนะคะเขาจะโฟกัสเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะก็จะมีการคือเขาก็รวบรวมมาเขาบอกว่า IMF การประชุมในครั้งนี้ก็จะรับมือกับวิกฤตการภูมิอากาศนี่ไงสำคัญเลยนะภูมิอากาศแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจกับความยั่งยืนด้วยเนี่ยนะคะสองกลุ่มใหญ่นี้ก็เราก็อย่างทราบกันอยู่ใช่ไหมคะคุณฟังเขาว่าจะมีผู้แทนเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยเข้าร่วมประชุมตั้ง 15,000 คนจากต้อง190ประเทศนะคุณฟังคะ
1: เยอะมากครับ
0: ทีนี้มาดูกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะที่เราเรียกกันว่า IMF แล้วก็ธนาคารโลกคุณฟังคะก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะภายหลังการประชุมที่ Bretton Woods เม
1: ื
0: ่อปี2487คุณก็ยังไม่เกิดดิฉันก็ยังไม่ได้เกิด
1: ค่ะช่วงสงครามโลก
0: ใช่ค่ะ
1: พอดีเลยแบบกำลังจะเสร็จ
0: กำลังจะเสร็จสิ้นมั้งใช่ไหม
1: สงคราม
0: โอ้สงครามโลกน่าจะเสร็จแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วเนาะมันหมาดเนาะเขาก็ตั้งอันนี้ก็เพื่อตอนนั้นน่ะประเทศต่างๆก็ยากจนไงแบบโอ้โหไม่นะก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เงินกู้นะหรือให้ยืมเงินเนี่ยแก่ประเทศที่เรียกว่ายากจนแล้วก็หรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะว่าต้องเอาไปสร้างไอ้ที่เราเรียกว่าอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนาะแล้วก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาแล้วนะหลังจากนั้นนะคุณฟังคะก็ปรากฏว่าหลายๆประเทศเนี่ยที่เคยตกไปเป็นอนุคมอาณานิคมนะของประเทศมหาอำนาจก็ประกาศตัวเป็นเอกราชนี่ไงพอเอกราชแล้วก็โดยเฉพาะอย่างประเทศหลายๆประเทศในแอฟริกาก็ต้องการเงินนะใช่ไหมที่จะไปพัฒนาประเทศนั่นแหละก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสงค์หนึ่งของการก่อตั้งกองทุนระหว่างประเทศกับธนาคารโลกเนี่ยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2โดยจะมุ่งรักษาเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะแต่ไงก็ตามคุณฟังคะเมื่อโลกเราเนี่ยเผชิญกับวิกฤตการสภาพภูมิอากาศนะดังที่เราทราบกันอยู่แล้วก็ความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งสองสถาบันจึงให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะทีนี้ภายใต้การนำของนายอาเจบังกาอาเจบังกานี่เขาเป็นประธาน World Bank นะคุณฟังคะคนปัจจุบันมีเชื้อสายเป็นอเมริกันอินเดียนบอร์นนะหน้าตาก็ออกเลยเห็นชัดว่าเป็นอินเดียเลยนะแต่ว่าไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยนะคะก็เป็นชาวอเมริกันอินเดียนเนี่ยนะตัว World Bank เองก็ผลักดันแนวคิดการสร้างโลกที่ปราศจากความยากจนบนดาวเคราะห์ที่น่าอยู่ต้องนะปราศจากความยากจนนะอันนี้ความฝันหรือเปล่าคะเนี่ย พราะว่าไม
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เป็นไปได้ก็ดีนะคะแต่มันไม่ได้ง่ายๆเลยแล้วก็ทางเบอร์บางก็มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะนี่เขาให้ความสำคัญทีนี้นโยบายสำคัญเนี่ยก็จะประกอบด้วยการเป้าหมายให้เงินทุน 45% สนับสนุนการปรับตัวแล้วก็ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในปี2568รวมถึงโครงการ Mission 300ที่มุ่งขยายการเข้าถึงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแก่ประชาชน250ล้านคนในแอฟริกาภายในปี2573เนี่ยนะทีนี้ World Bank ก็ยังใช้กรอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เขาใช้ชื่อย่อๆว่า ESF ก็ย่อมาจากคำว่า